สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับนักเขียนไทยที่ผลงานที่เขียนเป็นภาษาไทยได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านหนังสือที่มีชื่อว่าแพลตฟอร์มฟรีนะครับวันนี้ก็มีการจัดงานที่จะให้นักเขียนชาวไทยมาพบกับผู้อ่านชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลงานของนักเขียนทั้งสองคนนี้ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักเขียนทั้งสองคนนี้ว่างานที่เขาได้รับการแปลเป็นเขารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้แปลเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อนาคตในการเป็นนักเขียนของเขานั้นได้ตั้งความหวังไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามครับ
1: ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่วรรณกรรมทำได้คือทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเขาถูกเข้าใจอะครับ
0: นั่นก็เป็นเสียงของบรรยากาศงานที่มีนักเขียนไทย2คนที่มาพบกับนักอ่านชาวญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือคุณจิรัตน์เฉลิมแสนยากรอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในงานเขียนใช้นามปากกาว่าสมุดถีทัศน์และคุณนฤศพงษ์รักวัฒนานนท์นักเขียนซีไรท์ประจำปี2566โดยผลงานของทั้งสองคนก็คือความตายที่แท้ของสมุดทีทัศน์และร่องรอยของการจากลาของคุณนฤศพงษ์ซึ่งเป็นเรื่องสั้นได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและพิมพ์เป็นหนังสือทำมือในครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณจิรัตน์เจ้าของนามปากกาสมุดทีทัศน์ถึงอนาคตของนักเขียนรุ่นใหม่ของไทยครับนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณจิรัตน์เฉลิมแสนยากรนะครับสวัสดีครับคุณจิรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามคุณจิรัตน์ก่อนว่าผลงานของคุณจิรัตน์เนี่ยที่ได้รับการแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นรู้สึกอย่างไรครับที่ผลงานอื่นได้รับการแปลภาษาญี่ปุ่น
2: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่จริงแล้วมันเกินความคาดหมายของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเวลาตอนที่เราเขียนเรื่องสั้นสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดไปถึงผู้อ่านที่ในวงกว้างเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอาจจะไม่ได้นึกถึงคนอ่านเลยด้วยซ้ำนะครับมานึกถึงทีหลังเมื่อผลงานมันเสร็จสิ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่จริงพวกกลุ่มงานเรื่องสั้นที่เขียนเอาไว้เนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันก็บางเรื่องก็10ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่ามันยังทำงานอยู่กับผู้อ่านนะครับโดยเฉพาะนักแปลที่เป็นคนเลือกอะไรเงี้ยครับดีใจครับ
0: มีหลักในการเลือกออกมายังไงครับว่าเรื่องนี้ควรที่จะแปลสำหรับคนญี่ปุ่น
2: เราก็เน้นเป็นประเด็นนะครับคือผมก็เขียนจากหลากหลายเวลาหลากหลายสถานที่ช่วงวัยอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นก็เป็นกลุ่มที่เรายังสนใจพวก coming of age คือตัวละครที่มีพัฒนาการมีการเติบโตเรียนรู้นะครับกลุ่มหนึ่งพอเราช่วงวัยอีกช่วงวัยหนึ่งผมก็เขียนเรื่องสนใจเรื่องสังคมการเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับตอนที่คือเราเติบโตในช่วงรัฐประหาร2549นะครับเราก็มาเจอ2557แต่ก่อนหน้านั้นเราเจอ2554 53อะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองพวกนี้มันกระทบเราแล้วก็สู้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจว่าเราพยายามที่จะผสานเรื่องเล่าส่วนตัวกับเรื่องเล่าทางการเมืองเข้าด้วยกันซึ่งมันก็ออกมาในรูปแบบของแบบดิสโทเปียเป็นแฟนตาซีมาจิคอลเรียลิซึมอะไรพวกนี้ออกมานะครับด้วยความที่สังคมมันไม่อนุญาตให้เราพูดอะไรเยอะ เราก็พยายามหารูปแบบทางวรรณกรรมมาเขียนนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาพอการเมืองมันสงบมันไม่เชิงว่าสงบถูกกดเอาไว้นะถูกกดเอาไว้ให้มันนิ่งอะไรนี้กลุ่มคนในสังคมก็หันไปสนใจเรื่องการเมืองเรื่องเพศนะครับเรื่องความหลากหลายทางเพศอะไรมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยคิดว่าประเด็นพวกนี้น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการพยายามตามหารากเหง้าทางเพศพยายามตามหารากเหง้าทางเชื้อชาติในพวกนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งสามกลุ่มหลักๆพวกนี้ก็จะมี12เรื่องประเด
0: ็นแล้วคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนญี่ปุ่นจะมีความเข้าใจในบริบทที่เราต้องการสื่อได้มากน้อยแค่ไหน
2: ผมเป็นคนที่เขียนเรื่องสั้นมันมีสองด้านเลยเนาะเดี๋ยวน้องนึกก่อนนะคือด้านหนึ่งเราเขียนแบบใช้บรรยากาศสีสันของโลคอลพื้นถิ่นโบราณอะไรพวกนี้ซึ่งเราคิดว่าในด้านหนึ่งก็เป็นข้อดีของกลุ่มคนอ่านต่างชาตินี่เขาจะรู้สึกเอ็กซอติกอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแบบตื่นตาตื่นใจกับความแปลกอะไรเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งผมก็ไม่ได้มีพื้นที่เฉพาะมันเช่นแบบโลกอนาคตหรือว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นกลางๆสังคมร่วมกันอะไรเงี้ยนะผมคิดว่านั้นก็น่าจะสื่อสารกับคนอ่านได้กว้างเหมือนกัน
0: ครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของวรรณกรรมไทยการงานเขียนไทยเนี่ยคุณจิรัตก็เป็นหนึ่งในกรรมการในการให้พิจารณาผลงานหลายๆเรื่องด้วยเนี่ยมองดูแนวโน้มของงานที่ออกมาของนักเขียนใหม
2: ่ๆ
0: ของไทยเนี่ยมันไปในแนวไหนในทางไหนครับ
2: ตอนนี้ที่เป็นแนวโน้มหลักๆคือเขาเริ่มเข้าไปเขาเรียกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นมากพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคือสมัยก่อนด้วยสื่อด้วยกลุ่มของวรรณกรรมมันยังมีกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างอยู่ movement มันเลยเวลาเคลื่อนไปมันก็จะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับเช่นกลุ่มแบบ postmodern กลุ่มอะไรพวกนี้เขาก็จะเห็นเพื่อชีวิตอะไรพวกนี้แต่พอมายุคหลังเหมือนด้วยสื่อที่มันหรือสำนักพิมพ์อะไรก็ตามแต่ที่มันแตกกระจายออกไปมันก็เลยเกิดความหลากหลายมากขึ้นเกิดนักเขียนพิมพ์เองเยอะขึ้นเพราะนั้นทิศทางของวรรณกรรมก็เลยคล้ายๆว่ามันมีความกลุ่มย่อยมากขึ้นแต่ว่าที่มันโดดเด่นจริงๆก็คืออาจจะเป็นกลุ่มนักเขียนที่เขาพูดถึงความหลากหลายทางเพศไปพร้อมๆกับประเด็นทางการเมืองคือเขาพยายามที่จะเข้าไปสำรวจข้างในตัวตนหรือว่าสำรวจบทบาททางเพศบางอย่างพิสูจน์ความเชื่อหรือพยายามทลายขนบอะไรบางอย่างออกไปและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ทิ้งแง่มุมทางการเมืองคือการเมืองกับเพศเป็นสิ่งเดียวกันหรือมันอยู่บนระนาบเดียวกันอะไรเงี้ยครับคือพูดถึงส่วนตัวก็จริงแต่ว่าเราเห็นการต่อสู้ขัดแย้งอะไรอยู่ข้างในตรงนี้มีความน่าสนใจงานของราดิตเองอะไรเองก็น่าสนใจหรือว่าเป็นอีกกลุ่มนึงเลยก็เป็นกลุ่มแนวป๊อปพวกแฟนตาซีดิสโทเปียอะไรพวกนี้หรือว่าจิดานันเหลืองเพียงสมุทรเองเขาก็เขียนได้หลากหลายแนวหรืออย่างคุณนฤพงษ์เองก็รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะพูดหลากหลายเสียงอีกด้านหนึ่งคือทั้งพูดถึงเชื้อชาติด้วยพูดถึงทางเพศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าความหลากหลายคือน่าจะเป็นมูฟเมนต์ที่สำคัญของวรรณกรรมไทย
0: สไตล์การเขียนภาษาที่ใช้สำหรับวรรณกรรมในปัจจุบันถ้าเกิดเทียบกับในสมัยก่อนๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยไหมขนาดไหนครับ
2: ก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากเหมือนกันนะครับคือจะสังเกตยังไงดีผมก็เป็นคนชอบงานอ่านงานของวรรณกรรมไทยยุคเก่าเหมือนกันก็ชื่นชอบความรุ่งเรืองทางภาษาเช่นงานของคุณวงศ์สวรรค์งานของชาติกอบจิตติหรือเลยขึ้นไปแบบยุคเสนีโสภพงศ์วิสุทธเสถียรพวกนั้นเขาก็จะมีคือภาษากับความคิดไปด้วยกันหมายถึงว่าคือเขาคิดหรือเขามีประสบการณ์กับสิ่งไหนแล้วเขาสะท้อนออกมาผ่านการสร้างสรรค์ทางภาษาชัดเจนแต่ทีนี้ถ้ามองในยุคหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็มีประสบการณ์อีกรูปแบบนึงอาจจะด้วยความที่เขาเห็นภาพมาก่อนหรือเขาเสพสื่อที่เป็นวิชวลมาก่อนนะครับวิธีการสะท้อนออกมาค่อนข้างที่จะเห็นภาพมากกว่าลงลึกลงไปแต่นี้เราไม่ได้ตีความในเชิงคุณค่านะฮะเราหมายถึงว่าเรามองสไตล
0: ์คืออย่างในต่างประเทศเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือการยึดอาชีพที่เป็นอาชีพที่เป็นนักเขียนถ้าเกิดมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยก็จะมาด้วยทั้งชื่อเสียงแล้วก็แน่นอนเรื่องของเงินที่จะสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้แต่ว่าในเมืองไทยพี่ทัดมองยังไงว่าคือเรายังไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกับนักเขียนคนนี้ที่แบบดังแล้วก็เหมือนกับอย่าง
2: เบสเซอร์ไปเลย
0: เบสเซอร์ไปเลยอยู่ได้แล้วก็ผลงานออกมาก็แบบมีฐานะที่แบบอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ยากครับคืออาจจะไม่ใช่ด้วยตัวของนักเขียนเองด้วยซ้ำผมก็คิดว่าตัวองค์ประกอบอื่นๆในสังคมหรือนิเวศของหนังสืออะในสังคมไทยมันจะต้องไปด้วยกันทิศทางเช่นเอเจนซี่ที่มาช่วยดูแลมีไหมใช่ไหมครับตัวหรือตัวรัฐที่มาช่วยชดเชยหรือสนับสนุนนักเขียนนะครับในช่วงคืองานเขียนมันไม่สามารถผลิตได้ทุกวันหรือทุกเวลามันอาจจะต้องมีการช่วงที่เราไปรีเสิร์ชหรือเราหยุดพักไอ้ช่วงนั้นเราจะทำอะไรกินบางทีในประเทศบางประเทศเขาอาจจะมีตัวนี้ช่วยหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมีแบบเอเจนซี่อะไรบางอย่างเขามาช่วยดูแลอะไรพวกนี้ป่ะคือผมคิดว่าการอยู่ได้อาจจะไม่ใช่แค่นักเขียนอย่างเดียวตอนนี้คือนักเขียนบางคนเขาก็ประกอบอาชีพอยู่ได้อย่างพอมีพอกินแต่ว่าอยู่ได้ด้วยปัจเจกบุคคลถึงเป็นคนๆไปมันไม่ได้เป็นระบบหรือเป็นโครงสร้างเนี่ยก็เลยยากที่จะน่าจะเหมือนต่างประเทศอะไรที่เรียกว่าอยู่ได้มันก็อยู่ได้แล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละคน
0: เพราะดูแล้วคือ เราก็ยังขาดปัจจัยหลายๆอย่างที่จะช่วยสนับสนุนนักเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนแต่ซึ่งอาจจะแตกต่างจากในต่างประเทศอย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับใช่ครับอาจจะไม่ได้คุ้มกันหรือว่าเราอาจจะไม่มีตัวกลางเพียงพอที่จะมาต่อสู้ให้เราหรือเปล่าหมายถึงว่ามาตรฐานของราคาค่าเรื่องอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ตรงไหน
0: มองในเรื่องของการอ่านของคนไทยตอนนี้เห็นหลายๆคนบอกว่าเรามีเทศกาลหนังสือแล้วก็แหมมีคนเข้าไปแบบเข้าคิวซื้อหนังสือกันเยอะมากเลย
2: ก็อ่านเยอะจริงนะครับแต่ว่าอ่านอะไรอีกเรื่องนึงก็เขาก็มีกลุ่มนึงที่อ่านแล้วเขาก็อยู่ได้แล้วเขาก็เม้นเงินเยอะมากใช่ไหมครับก็เป็นแน่นอนอาจจะเป็นกลุ่ม BL กลุ่มอะไรพวกนี้หรือกลุ่ม Y ที่เขาอยู่ได้จริงๆแล้วก็หรืออยู่หรือในเน็ตหรืออะไรเงี้ยไปวรรณกรรมที่ออนไลน์หรือพวกนี้ก็เขาก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันคือผมคิดว่ามันอ่านเขาอ่านกันอยู่แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือบ้างไปอยู่ออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนวรรณกรรมซีเรียสอย่างผมมันไม่มีใครอ่านหมายถึงว่าอ่านน้อย อยู่แล้ว แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นทุกประเทศไหมฮะหมายถึงว่าวรรณกรรมซีเรียสจริงจังก็ไม่ค่อยมีคนอ่านเท่าไหร
0: ่เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มอย่างเช่นเรานี่มีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาคุณจิรัตมองว่ามันเป็นยังไงไม่ถึงกับเป็นคือทุกคนบอกว่าพอมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาหนังสือมันจะหายไปมันจะอยู่ไม่ได้หรือว่ามันจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือว่ามันจะเป็นศัตรูระหว่างกันหรือยังไง
2: ครับผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยขัดแย้งกันสักเท่าไหร่นะครับคือคิดว่ามันน่าจะเสริมกันอย่างเคยเห็นเหมือนกันว่ากลุ่มที่เขาเป็นแบบอ่านบอยเลอร์อ่านอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นเขาพยายามที่จะไปผลิตหนังสือออกมาเพื่อที่จะเก็บสะสมเคยไปเยี่ยมโรงพิมพ์ดูเขาบอกว่าเนี่ยเม็ดเงินที่เขาอยู่ได้เนี่ยมาจากกลุ่มนี้แหละที่นิยายออนไลน์นิยายบอยเลอร์เนี่ยเขากลับกลายเป็นว่าเขาพยายามที่จะตีพิมพ์ให้เป็นเล่มให้มันจับต้องได้แม้ว่าเขาเคยอ่านในออนไลน์มาแล้วเนี่ยหรือเขาก็จะมีฐานคนอ่านของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับเขาจะทำเป็นคอลเลกชันของเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งคือด้วยความที่สอนอยู่ที่สอนนิสิตด้วยครับกลายเป็นว่านิสิตชอบที่จะหยิบหนังสือเล่มเจนหลังจากเราคือเจนผมลงขึ้นไปก็กลายเป็นไปอ่านออนไลน์กันซะเยอะด้วยความที่สายตาเริ่มเสียแบบไม่ทราบเขาก็จะถางได้แต่เด็กๆนี่เขาอ่านหนังสือหยิบเล่มของผมบอกให้ผมทำ PDF ให้เรานะผมไม่เอาอาจารย์ผมไปขอไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อดีอะไรครับ
0: สายตานี่จริงๆนะฮะสายตาแต่ก็ยังชอบจับเป็นเล่มๆอยู
2: ่ไม่ถึงกับตา
0: ปัจจัยอะไรที่คุณจิรัตน์มองว่าจะช่วยส่งเสริมนักเขียนรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาเขียนหนังสือในอนาคตนะฮะ
2: ส่งเสริมคือด้านอื่นคือที่จริงเขาว่ามีช่องทางในการเรียนรู้ในการเขียนมากมายนะครับแต่ช่องทางทั้งมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็มีหลักสูตรวรรณกรรมโลกและการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีคอร์สต่างๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวองค์ความรู้ทางด้าน

0: การเขียนเนี่ยน่าจะเยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าจะสนับสนุนเขาน่าจะหาช่องทางหรือพื้นที่เขาเพิ่มมากขึ้นคือไม่แน่ใจว่าคือเขามีพื้นที่แหละแบบไปพิมพ์เองออนไลน์อย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาหรือว่ายังไม่ผ่านการตรวจคัดอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกความมีคุณค่าจะต่างกันผมคิดว่าถ้าหาพื้นที่ให้เขาเผยแพร่แล้วก็มีกลุ่มชุมชนที่สนับสนุนช่วยกันอ่านอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันตรวจทานวิพากษ์วิจารณ์ผมคิดว่าตรงเนี้ยช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้เยอะ
1: ครับคุณจิรัตได้ทุนเฟลโลชิพของ Kyoto Writers Residency
0: ครับ
1: จะมาอยู่ที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คาดหวังอะไรจากการที่จะได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย
0: คาดหวังว่าจะได้อยู่นิ่งๆเหมือนชีวิตที่ผ่านมามันถูกปั่นป่วนวุ่นวายด้วยกิจการการงานต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออนี้ช่วงเวลา1เดือนน่าจะทำให้เราได้มีเวลาในการทบทวนเรื่องราวที่เราเคยคิดเขาโครงอะไรเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เขียนต่อหรืออย่างน้อยก็ได้พัฒนามันขึ้นมาแล้วก็มากไปกว่านั้นคืออยากรู้จักชุมชนของนักเขียนที่มาจากหลากหลายที่ด้วยว่าเขามีวิธีคิดอะไรยังไงทำได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยตรงนี
1: ้การมาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีอิทธิพลต่องานเขียนในอนาคตของคุณจิรัตมากน้อยขนาดไหน
0: คิดว่าน่าจะมีเยอะนะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตหรือว่าจุดหมุดหมายใหม่หรือ turning point ใหม่ในการเขียนหนังสือผมก็ได้นะเพราะว่าผมก็พูดตรงๆคือว่าไม่ได้เขียนจริงจังมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่การงานมันดึงสมาธิไปตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้อาจจะเปลี่ยนในการเขียนได้
1: ครับขอบคุณครับคุณจิรัต
0: ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: สวัสดีครับ
2: เรื่องสั้นของคุณจิรัต12เรื่องกำลังได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือโดยสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะวางจำหน่ายได้ในเร็วๆนี้นอกจากคุณจิรัตแล้วผมยังได้พูดคุยกับนักเขียนอีกคนก็คือคุณนฤศพงศ์นักเขียนซีไรท์ที่ตอนนี้มาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นอย่าลืมติดตามในรายการช่วงปลายเดือนตุลาคมครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะไปปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเกียวโตจากศิลปินไซนิจิฟวังคุโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่ามีผมซึ่งไม่เอาไหนที่กำลังคิดถึงเธออยู่และมีเธอซึ่งไม่คิดถึงผมกำลังดื่มชาอยู่การไปกลับระหว่างเมืองที่ทื่อๆนั้นไม่เหมาะกับพวกเราหรอกเราควรไปเกียวโตกันนะที่รักไปเกียวโตกันและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวตำรวจในจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้จับกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งที่ประจำการอยู่ในจังหวัดในข้อหาต้องสงสัยว่าฆ่าและปล้นทรัพย์หญิงในพื้นที่คนหนึ่งตำรวจระบุว่าหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจผู้ต้องสงสัยคือนายเดวินเจคอบบัลลาดอายุ20ปีประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเตมะของนาวิกโยธินสหรัฐเขาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมยางิอันนะหญิงชาวนาหะวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองระหว่าง

เวลาประมาณ 2:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนอกจากนี้เขายังต้องสงสัยว่าขโมยกระเป๋าเงินและทรัพย์สินอื่นๆของเธอตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดพบว่าเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกกดทับที่บริเวณลำคอภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นบุคคลคนหนึ่งเข้าไปในห้องพักโรงแรมกับผู้หญิงคนหนึ่งและออกจากห้องพร้อมกับสิ่งของในเวลาต่อมามีรายงานว่าทรงผมและรอยสักของบุคคลในภาพดังกล่าวคล้ายกับของนายบัลลาดตำรวจพบตัวนายบัลลาดในช่วงดึกของวันเสาร์ที่3ในย่านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองโอกินาวาห่างจากโรงแรมราว18กิโลเมตรตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยกล่าวว่าเขาไม่ทราบนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ยืนประท้วงอย่างหนักแน่นต่อสหรัฐหลังจากการจับกลุ่มตัวนาวิกโยธินสหรัฐที่ประจำการอยู่ในโอกินาวาในข้อหาต้องสงสัยว่าปล้นและฆาตกรรมหญิงในพื้นที่คนหนึ่งนางทากาอิจิโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมว่าเหตุการณ์ที่โหดร้ายและเลวทรามเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเธอเสริมว่ารัฐบาลเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้สหรัฐให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนเพิ่มความเข้มงวดด้านระเบียบวินัยของบุคลากรทางทหารของสหรัฐและดำเนินมาตรการอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์และอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกล่าวในวันเดียวกันว่ากระทรวงได้ยื่นประท้วงอย่างหนักแน่นต่อฝ่ายสหรัฐแล้วเขาเสริมว่ากระทรวงได้ร้องขอให้สหรัฐให้การศึกษากับบุคลากรทางทหารและตอบสนองต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วและเหมาะสมสถานทูตสหรัฐในญี่ปุ่นระบุว่าสหรัฐกำลังติดต่อและให้ความร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นหลังจากการจับกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งในโอกินาวาในข้อหาต้องสงสัยว่าปล้นและฆาตกรรมหญิงในพื้นที่สถานทูตได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมสถานทูตระบุว่าเราทราบว่าทหารอเมริกันถูกควบคุมตัวอยู่และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตข้อความเสริมว่าเนื่องจากการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงของคดีกำลังดำเนินอยู่สหรัฐได้ติดต่อและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยงานท้องถิ่น

0: คาดว่าพายุใต้ฝุ่นขนาดใหญ่กำลังแรงมากจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือในหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระของญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่5ถึงวันอังคารที่6ตุลาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันจันทร์ที่5พายุใต้ฝุ่นฉอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นลูกนี้มีความกดอากาศที่ศูนย์กลาง925เฮกโตพาสคาลมีความเร็วลมสูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมแรงจัดที่มีความเร็วมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดอยู่ภายในรัศมี220กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของพายุและ165กิโลเมตรทางด้านตะวันตกทะเลบริเวณใกล้หมู่เกาะองาซาวาระจะมีคลื่นลมปั่นป่วนมากและคาดว่าคลื่นจะสูงถึง8เมตรในวันจันทร์ที่5และวันอังคารที่6ลมก็จะแรงขึ้นด้วยโดยคาดกันว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงจะสูงสุดถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึงวันอังคารที่6เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนเฝ้าระวังคลื่นสูงลมแรงและฝนตกหนักกัปตันของเครื่องบินโดยสารของสายการบินFly Dubaiที่เกือบตกเปิดเผยว่าเขาถูกทำร้ายจากด้านหลังจากที่เขาอนุญาตให้นักบินผู้ช่วยสวดมนต์เป็นเวลา 2-3 นาทีกัปตันได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมเหตุที่ดูเหมือนเป็นการทำร้ายร่างกายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนบนเที่ยวบินของ Fly Dubai ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดที่บินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลกัปตันกล่าวว่านักบินผู้ช่วยบอกเขาว่าต้องการสวดมนต์ในระหว่างที่สวดมนต์กัปตันไม่ได้หันไปมองเขาเลยหลังผ่านไปประมาณ4หรือ5นาทีจู่ๆเขาก็ถูกทำร้ายจากด้านหลังกัปตันกล่าวว่าเขาพยายามหยุดผู้ก่อเหตุแต่เนื่องจากการถูกทำร้ายในตอนแรกนั้นทำให้การมองเห็นของเขาลดลงจนมองเห็นได้เพียงเลือนรางและจากนั้นเขาก็มองไม่เห็นอะไรเลยรายงานระบุว่านักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นพลเมืองของโอมานดูเหมือนพยายามจะทำให้เครื่องบินตกหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายการเลือกตั้งประธานาธิบดีของบราซิลเดินทางมาถึงรอบตัดเชือกในวันที่25ตุลาคมระหว่างนายฟลาวิโอโบโซนารูสมาชิกวุฒิสภาฝ่ายขวาและนายลุยส์อินาซิลลูลาดาซิลวาประธานาธิบดีคนปัจจุบันจากฝ่ายซ้ายเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งระบุว่าไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากหลังจากนับคะแนนเสียงชาวบราซิลไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งระบุว่าเมื่อนับคะแนนได้ร้อยละ 98.6 นายโบโซนารูผู้เป็นบุตรชายคนโตของอดีตประธานาธิบดีจาอีโบโซนารูนำอยู่ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 47.2 ส่วนนายลูล่าตามมาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.8 ระหว่างการหาเสียงนายโบโซนารูให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและผลักดันนโยบายอื่นๆที่สอดคล้องกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐด้านนายลูล่าให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและการรักษาอธิปไตยของชาติโดยไม่ยอมให้อาหารอำนาจเข้ามาแทรกแซง NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าหมีสีน้ำตาลโจมตีรถยนต์ในฮอกไกโดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดได้สำเร็จที่จังหวัดโอซาก้าพิธีดั้งเดิมของชาวไอนุเพื่อขอบคุณปลาแซลมอนตุรกีหนุนเที่ยวยามค่ำคืนในช่วงอากาศร้อนจัดและผู้ชมตื่นตะลึงกับการลากรถแห่ขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูงที่เทศกาลคิชิวาดะดันจิริที่โอซาก้าสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวตำรวจในจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้จับกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งที่ประจำการอยู่ในจังหวัดในข้อหาต้องสงสัยว่าฆ่าและปล้นทรัพย์หญิงในพื้นที่คนหนึ่งตำรวจระบุว่าหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจผู้ต้องสงสัยคือนายเดวินเจคอบบัลลาดอายุ20ปีประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเตมะของนาวิกโยธินสหรัฐเขาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมยางิอันนะหญิงชาวนาหะวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองระหว่างเวลาประมาณ 2:00 นถึง 4:00 นของวันเสาร์ที่3ตุลาคมนอกจากนี้เขายังต้องสงสัยว่าขโมยกระเป๋าเงินและทรัพย์สินอื่นๆของเธอตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดพบว่าเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกกดทับที่บริเวณลำคอภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นบุคคลคนหนึ่งเข้าไปในห้องพักโรงแรมกับผู้หญิงคนหนึ่งและออกจากห้องพร้อมกับสิ่งของในเวลาต่อมามีรายงานว่าทรงผมและรอยสักของบุคคลในภาพดังกล่าวคล้ายกับของนายบัลลาดตำรวจพบตัวนายบัลลาดในช่วงดึกของวันเสาร์ที่3ในย่านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองโอกินาวาห่างจากโรงแรมราว18กิโลเมตรตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยกล่าวว่าเขาไม่ทราบนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ยืนประท้วงอย่างหนักแน่นต่อสหรัฐหลังจากการจับกลุ่มตัวนาวิกโยธินสหรัฐที่ประจำการอยู่ในโอกินาวาในข้อหาต้องสงสัยว่าปล้นและฆาตกรรมหญิงในพื้นที่คนหนึ่งนางทากาอิจิโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมว่าเหตุการณ์ที่โหดร้ายและเลวทรามเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเธอเสริมว่ารัฐบาลเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้สหรัฐให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนเพิ่มความเข้มงวดด้านระเบียบวินัยของบุคลากรทางทหารของสหรัฐและดำเนินมาตรการอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์และอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกนายโคอิซูมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกล่าวในวันเดียวกันว่ากระทรวงได้ยื่นประท้วงอย่างหนักแน่นต่อฝ่ายสหรัฐแล้วเขาเสริมว่ากระทรวงได้ร้องขอให้สหรัฐให้การศึกษากับบุคลากรทางทหารและตอบสนองต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วและเหมาะสมสถานทูตสหรัฐในญี่ปุ่นระบุว่าสหรัฐกำลังติดต่อและให้ความร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นหลังจากการจับกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งในโอกินาวาในข้อหาต้องสงสัยว่าปล้นและฆาตกรรมหญิงในพื้นที่สถานทูตได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมสถานทูตระบุว่าเราทราบว่าทหารอเมริกันถูกควบคุมตัวอยู่และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตข้อความเสริมว่าเนื่องจากการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงของคดีกำลังดำเนินอยู่สหรัฐได้ติดต่อและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยงานท้องถิ่น

คาดว่าพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่กำลังแรงมากจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือในหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระของญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่5ถึงวันอังคารที่6ตุลาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันจันทร์ที่5พายุไต้ฝุ่นฉอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นลูกนี้มีความกดอากาศที่ศูนย์กลาง925เฮกโตพาสคาลมีความเร็วลมสูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมแรงจัดที่มีความเร็วมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดอยู่ภายในรัศมี220กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของพายุและ165กิโลเมตรทางด้านตะวันตกทะเลบริเวณใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระจะมีคลื่นลมปั่นป่วนมากและคาดว่าคลื่นจะสูงถึง8เมตรในวันจันทร์ที่5และวันอังคารที่6ลมก็จะแรงขึ้นด้วยโดยคาดกันว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงจะสูงสุดถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึงวันอังคารที่6เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนเฝ้าระวังคลื่นสูงลมแรงและฝนตกหนักกัปตันของเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบที่เกือบตกเปิดเผยว่าเขาถูกทำร้ายจากด้านหลังจากที่เขาอนุญาตให้นักบินผู้ช่วยสวดมนต์เป็นเวลา 2-3 นาทีกัปตันได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมเหตุที่ดูเหมือนเป็นการทำร้ายร่างกายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนบนเที่ยวบินของฟลายดูไบซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดที่บินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลกัปตันกล่าวว่านักบินผู้ช่วยบอกเขาว่าต้องการสวดมนต์ในระหว่างที่สวดมนต์กัปตันไม่ได้หันไปมองเขาเลยหลังผ่านไปประมาณ4หรือ5นาทีจู่ๆเขาก็ถูกทำร้ายจากด้านหลังกัปตันกล่าวว่าเขาพยายามหยุดผู้ก่อเหตุแต่เนื่องจากการถูกทำร้ายในตอนแรกนั้นทำให้การมองเห็นของเขาลดลงจนมองเห็นได้เพียงเลือนรางและจากนั้นเขาก็มองไม่เห็นอะไรเลยรายงานระบุว่านักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นพลเมืองของโอมานดูเหมือนพยายามจะทำให้เครื่องบินตกหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายการเลือกตั้งประธานาธิบดีของบราซิลเดินทางมาถึงรอบตัดเชือกในวันที่25ตุลาคมระหว่างนายฟลาวิโอโบโซนารูสมาชิกวุฒิสภาฝ่ายขวาและนายลุยส์อินาซิลลูลาดาซิลวาประธานาธิบดีคนปัจจุบันจากฝ่ายซ้ายเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งระบุว่าไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากหลังจากนับคะแนนเสียงชาวบราซิลไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งระบุว่าเมื่อนับคะแนนได้ร้อยละ 98.6 นายโบโซนารูผู้เป็นบุตรชายคนโตของอดีตประธานาธิบดีจาอีโบโซนารูนำอยู่ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 47.2 ส่วนนายลูล่าตามมาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.8 ระหว่างการหาเสียงนายโบโซนารูให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและผลักดันนโยบายอื่นๆที่สอดคล้องกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐด้านนายลูล่าให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและการรักษาอธิปไตยของชาติโดยไม่ยอมให้อาหารอำนาจเข้ามาแทรกแซง NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าหมีสีน้ำตาลโจมตีรถยนต์ในฮอกไกโดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดได้สำเร็จที่จังหวัดโอซาก้าพิธีดั้งเดิมของชาวไอนุเพื่อขอบคุณปลาแซลมอนตุรกีหนุนเที่ยวยามค่ำคืนในช่วงอากาศร้อนจัดและผู้ชมตื่นตะลึงกับการลากรถแห่ขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูงที่เทศกาลคิชิวาดะดันจิริที่โอซาก้าสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น